0: ของพี่เฉลย
1: ใช่ครับ
2: Medic 1, Sweet Galilee, 1315 John Street, abdominal pain. Medic 1, Sweet Galilee, 1315 John Street, abdominal pain.